ไอ้แล้วไอ้หน่อหุ้งคำใจนี่เหยเขาคงเล็กเปิ้นบ้องเขาคงต่องชิเปิ้นเบ้าป่อยย้อนเปิ้นอ้อยเขาจูมือเบ้าป่อยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ยลุ่นมาก้อยฟังกำครับเข้าดินยอกโคใจนี่ดีครับก่อไอ้บ่ครับก่อไอ้บ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าพี่น้องข่อยดีครับดินยอกโคครับดินยอกโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่หู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฟันโตจังกันปิ้นเตาโตจังเหาปิ้นมา

ตจางเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจางห่องตูดตูดปิ้นตูดเข้าไข่โตหลายหลายปิ้นเซอโตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจางแบเดียวก้อยฝั่งกำขับบทนี่

ีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งพอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝาโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ่นเตียววันนี้สังได้บ่หันหน้านั่งป้อนั่งบ่หึกมากบ่ก็เมนั่งเบาว่างบ่อันก็โตนั่งมีบ่ไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บได้ไหมบ่จังออกเฮิ่นหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่หิ้มน้องก้องขาหัน

ก้อยฝั่งกำครับปีจะติดหน่องกุ่นเดียวในกำครับครับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอสิอินนั่งเฮานั่งห้มหัวเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักฮักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวกองถ่าหันนั่งอยู่จู่วันย่ำนั่นแหละ

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักเมื่อไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเดินไปไปหลาโกบอกเล็ดนั่งนอนออกเดินไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางแต่ท่านนั่งจุกวันปีมักหน่องก็ได้มากหลายปีพอบุญมีจูมี

0: องนี้ยาวกำคับกำสอกก่อทั้งตีนหนียินดีกับตั้งหลายครับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普机会，
4: 正破价贴五千出柜，
5: 降低十三分呐，
4: 你送我财富，
6: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
7: 星光壮壮，团州傍河。
8: 星光壮壮，团州傍河。
7: 晴空万万，孤灯伴人行。
8: 晴空万万，孤灯伴人行。
9: พี่น้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมากถ่อมขามห้องตีถ่อมนี่งินอันเป็นหวานเชียวสามห้องนั้นหวังเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเชิงครับถ่อมขามมันห้องว่าสอนทำ

ชกาคำตัดนาไอครอบนัวผู้นอนีมุขันมุงวิชเปียเดียนไปดูระไอได้หลังนามุขันมุงวิชเปียเดียนถาเมียนมุงตานานัวนีขันไอนกมุจุนริดงูแอมขันขุยก็นามุขันนีปังดันนากายยะช่องนันเอนาอะเนียสลุมงู

0: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
2: เมื่อหากผู้ฟังต่างหลายไม่เดี๋ยวกำครับอันม้วนวันนั่นเพียวหือตั้งไล่ฟังก้อยฟังกำครับสีซ้ำยำนั่นปีไหนแก่นปะยะครับ

ก้อยฟังกำคับ12ปันหน่าปิ้นบานเกิดเมืองนอนผัวขาในกำคับครับว่าบ่าวาอยู่ตั้งใดบ่าวาอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบานเกิดเมืองนอน12ปันหน่าบานเกิดเมืองนอนผัวขาอยู่12ปันหน่าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก็ให้ฟังกำครับยิ่งเลียใจครับเกาะกันในกำครับครับว่าอย่าเมอเดินปิ่งชิผะคำน้องเลียใจนั่งโยหิมนำข้องคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาซ้องหาได้เชียนหย่าฮักเปียงกันเอานำข้องคำปิ้นสะขี้จื้อจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียกำคับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผียกแถมยินดีกับต่างหลายรับฟัง

วิขอชอจะวิกาตีวิกาตีกาฮึโจติโจยาสิทธิผิดสุจีนี่เลยติชโอพอก็หาบานิชิฮินิทาจงยาอีจือโชยาผู้วิกาตีวิฮึขัวโตกูและยุมาลาวิกูดักพอแพ้ขอนอชอบ้าฮึลาวิที่มิงกิลีลีโชเกเกลาลาติตูวิมหาลาหลังจากช่วยยาเปิดโต๊ะพ่อมิงเกลและวิขอเช็ควิกาติกากาจักรีป่ามาจาละโอคมิงเกลช่วยมิจิมิจ้าอีจิช่วยยาเช็ควิงเกลกีป่ากาจงมาละโอคมิงเกลมาคาสุวิช่วยเจเกกีลาลาติตูวิกาจงมาละกว่าจะที่มาวิเกกีลาลาติตูเปล่าขออีจิช่วยยาที่หากาขอที่ชิกาคิกาเปิดโต๊ะพ่อวิวิขอชิคลิวิโอโลอาเกโอมามุมิยาชิมาวิอุวิสิทวาวิมาลาธาอ่อชิมิซึมิยาโอโฮเกกอชิจาวิอาชิสาโทกะกว่าจะที่มาวิโอโฮซึดาวชิบาโตวิขออิจิโชยาคุวิกาติดาซึวิแลฮึโจติโจจาวิโย

เปิดต้มห่อยาด่ายาติวยาชิวรอชอวิอาปูกูยาชิวรอมาวิอาปูกูโชเจชาชาในกาจลานิโล

0: 壮壮，团走傍河。
1: 晴光壮壮，团走傍河。
0: 晴寒晚晚，孤单伴人行。
1: 晴寒晚晚，孤单伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ละหิ่งปอกเลยเขาวันกันมาถ่อมขามหวงตีถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงครับถ่อมขามาน้องว่าขึ้นเจอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖不及的
3: 正破价片五千出柜
2: 当代十三分啊，
4: 你苏我社夫
5: 广播含带的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地光土海孤光，合约约火油好金宿班，合约约门看美南岸，快放心合带洒身门关。
7: 地光土海孤光，ขับยกยอหอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวลก่อน
8: เมื่อหากผู้ฟังต่างหลายมาเดี๋ยวกำครับอันมวลวันนั่นเพียวหือต่างหลายฟังกวยฟังกำครับสีซ้ำยำนั่นปีไหนแก่นปะยะครับ

ก้อยฟังกำคับ12ปันหน้าปิ้นบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาในกำคับครับว่าบ่ว่าอยู่ตั้งใดบ่ว่าอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบ้านเกิดเมืองนอน12ปันหน้าบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาอยู่12ปันหน้าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก้อยฟังกำครับยิงเลี้ยใจครับเกาะกันในกำครับครับว่าย่าเมอเดินปิ่งชิบะคำน้องเลี้ยใจนั่งอยู่หิมนำของคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาสองหาได้เสียงหย่าฮักเปี่ยงกันเอานำของคำปิ้นสะขี้จืดจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียกำครับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผียกแถมยินดีกับต่างหลายรับฟัง

วิขอชอจะวีกาตีวีกาตีกาฮึโจติโจยาสิทธิผิดสุจีนี่เลยติชโอขอก็หาบานิชิฮินิทาจงยาอีจือโชยาคู่วีกาตีวีฮึขัวโตกุและยุมาลาบีกูดักโพแพขอโนชอบ้าฮึลาบีที่มิงกิลีลีโชเปเกลาลาติตูวีมหาลาไล่เจอโชยาเปิดโต๊ะพ่อมิงเกลและวิขอเช็กวีกาติกากาจักรีป่ามาจาลาโอ้ข้อมิงเกลโชมิจิมิงยาอีจิโชยาเชื่อวิมิงเกลรีป่ากาจงมาฮาลาโอ้ข้อมิงเกลมาคาสุวิโชเจเกกีลาลาติตูวีกาจงมาฮาลาโกจัติมาบีเกกีลาลาติตูป่าวข้ออีจิ

วิเคราะห์ชอจะวีกาตีวีกาตีกาฮึโจติโจยาสิทธิผิดสุจีมีให้เลยติชโอขอก็หาบานิชิฮินิทาจงยาอีจือโชยาคู่วีกาตีวีฮึโคโตคุและยูมาลาวีกูดักโฮแพ้ขอโนชอบ้าฮึลาวีที่มีกิลีลีโชเปกิลาลาติตูวีมหาลาหลังจากช่วยเปิดโต๊ะพ่อมีเกลือและวิเคราะห์เช็ควีกาติกาจักรีป่ามาจาละโอ้ข้อมีเกลือช่วยมีจิตมีใจอีจิตช่วยเช็คมีเกลือกีป่ากาจงมาละโอ้ข้อมีเกลือมาคาสุวิช่วยเจกีกีลาลาติตูวีกาจงมาละกว่าจะที่มาวีกีกีลาลาติตูป่าวข้ออีจิตช่วยได้หากาข้อที่ชิกาคิกาเปิดโต๊ะพ่อวิเคราะห์เช็คลิวิโอโลอาเกโอมามุมียาชิมาวิอุบิสิชาวิมาลาธาอชิมิซึมิยาฮกิกาวสิจาวิอาชิสาโทกะกวจาติมาวิโอฮอซิดาวชิบาโตวิโคอีจิโชยาคูวิกาติดาซิบิเลฮึโจติโจจาวิโย